ิตติสิสกุติตีทิตังรสนาภังนันอานันอาอานันจิตติบาอานันจิตติบาอัตถัง